ื่อที่นาดาวพักแต่เราคิดถึงทางที่เราไม่ได้ที่เล็กที่ต่างโน้ต como debe ser entre gente de